0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่มาเลเซียนะครับการพูดคุยหารือของทั้งสองประเทศชื่นมื่นครับเห็นชอบในการจะลุยการค้าการลงทุนและก็ดับไฟชายแดนเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียครับในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยมีรัฐมนตรีหลายท่านตามคณะไปด้วยนะครับตอนบ่ายโมงนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินได้หารือเต็มคณะกับอันวาอิบราฮิมโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของทั้งสองประเทศนะครับประเด็นสำคัญการหารือครั้งนี้ก็คือการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนโดยวันนี้ครับ10กรกฎาคมนายกของทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และก็ด่านบุกิตายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญหลายด้านทั้งการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสชานเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุงไหงโกลกรันเตาปันจังการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นภาพหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยอย่างไทยรัฐครับมีภาพประกอบเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลโชว์ลีลาเป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ครับโดยมีอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซียหยิบไมค์ขึ้นร้องเพลงคลอตามทำให้บรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นไปอย่างชื่นมื่นระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับไทยผนึกมาเลลุยการค้าลงทุนดับไฟชายแดนไทยมาเลชื่นมื่นอนุทินโชว์เป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ด้านอันวาหยิบไมค์กอดคอร่วมร้องเพลงสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนครับ
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้นะคะก็เริ่มต้นในการทำงานแล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีการไปรับหนังสือรับรองจากกกต.แล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ย่านเสาชิงช้าเพื่อที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะพร้อมกันกับบรรดาผู้ที่จะมาเป็นทีมรองผู้ว่าที่ปรึกษาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มาพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับเปิดตัวด้วยโดยนายชัชชาติระบุนะคะว่าก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะสิ่งที่จะทำอย่างแรกเลยนะคะโดยการถอด261นโยบายออกมาในช่วงที่จะนำแผนกำหนดตัวชี้วัดให้กับคณะทำงานลูกจ้างกรุงเทพมหานครรู้ว่าการทำงานหน้าที่ของตัวเองคืออะไรยังมีโครงการต่างๆที่ยังคงค้างอยู่นะคะร้อยวันแรกแต่ก็จะมีการก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องที่ค้างมาจากสมัยการหาเสียงเรื่องที่กังวลเรื่องการทุจริตความโปร่งใสในคดีต่างๆนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเมื่อวานนี้ค่ะก็มีภาพของการเปิดตัวมีรองผู้ว่า4คนด้วยกันนะคะก็เป็นทั้งรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญค่ะ3คนนี้ก็เป็นรองผู้ว่าที่อยู่ในสมัยที่แล้วด้วยนะคะแต่ที่เพิ่มมาค่ะก็คือนายพรพรมวิกิตเศษนะคะที่เข้ามาเพิ่มในตำแหน่งรองผู้ว่าแทนโควต้าของนายจักรพันธ์ผิวงามซึ่งตัวของนายจักรพันธ์ผิวงามค่ะไปเป็นที่ปรึกษานะคะโดยเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลค่ะตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒินะคะนอกจากนี้ค่ะนายชัชชาติภารกิจแรก ที่ทำเมื่อวานนี้เลยก็คือการลงพื้นที่ไปดูน้ำท่วมอุโมงค์สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็ลงไปที่ถนนประชาธิปกติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในช่วงประมาณสักก่อนทุ่มหนึ่งค่ะโดยผู้ว่าชัดชาติก็มาที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุค่ะว่ามันเหมือนกับมีบ่อสำหรับรับน้ำอยู่ด้านล่างมีการรั่วซึมทำให้ดินซุดนะคะวิธีการแก้ไขทางรฟม.กับผู้รับจ้างก็จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของกทม.ก็จะดูแลความปลอดภัยด้านบนค่ะดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็ต้องดูอัตราน้ำที่รั่วลงไปในอุโมงค์ว่ามากน้อยแค่ไหนมีดินมากแค่ไหนมีการซุดตัวหรือไม่มีการเอียงของตึกเท่าไหร่นะคะอันดับแรกค่ะมีการสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปก3อาคารรวม60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดค่ะมีการอพยพประชาชนออกไปแล้วส่วนอาคารที่เหลือก็คือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่กำลังรีโนเวทมีตึกอื่นที่ไม่มีอันตรายแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของการจราจรเพื่อความปลอดภัยลดความสั่นสะเทือนก็แนะนำให้ปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะคะก็คือวงเวียนใหญ่ค่ะมีการปิดการจราจรฉะนั้นคนที่ใช้สะพานพุทธต้องเลี้ยวไปที่สี่แยกบ้านแขกไปทางอิสรภาพนะคะแล้วก็ไปทางลาดย่าได้หรือว่าจะไปทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะก็ทำให้การจราจรในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ตลอดในช่วงเวลาของการซ่อมแซมต้องวางแผนการเดินทางเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะนโยบายชัดชาติลุย100วัน261โครงการจ่อรื้อปมทุจริตแก้น้ำท่วมและฝุ่น PM 2.5 รฟม.ยันไม่พบรอยร้าวใหม่เหตุน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้ามีภาพด้วยค่ะเป็นภาพบรรยากาศอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งมีการซุดตัวจากการก่อสร้างโดยประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็มีทั้งคลินิกทันตกรรมที่เกิดรอยร้าวขึ้นบริเวณผนังและพื้นทำการอพยพชั่วคราวเนื่องจากว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยค่ะ
0: แล้วก็เมื่อคืนนี้ครับทางเขตคลองสานได้สั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วหวั่นกระทบโครงสร้างเสี่ยงอันตรายประสานรฟม.จัดที่พักชั่วคราวให้ครับออกตอน 21:21 นาทีเมื่อคืนนี้นะครับเพจ Facebook สำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเผยแพร่ประกาศสำนักงานเขตคลองสานครับเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาประกาศระบุว่าเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์อาคารบริเวณใกล้เคียงรวมถึงทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครโดยจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นครับพบว่าอาคารที่ได้รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและก็ทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดใช้อาคารเนื่องจากหากยังมีการเข้าใช้อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับด้วยเหตุนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าและก็ห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร2544โดยจะให้มีผลจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับเขตคลองสานสั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วหวั่นกระทบโครงสร้างเสี่ยงอันตรายประสานรฟม.จัดที่พักชั่วคราวสำนักงานเขตคลองสานออกประกาศห้ามเขาใช้อาคารบริเวณได้รับผลกระทบ
2: Ada Bang Emok nih.
3: Bang Emok
2: lagi duduk di teras sama orang yang punya rumah. Ibu mau enggak nih saya tawarin buat pinjam 500 ribu. Tiba-tiba di belakangnya ada bapak-bapak yang melemparkan garam. Rentenir itu enggak akan meleleh namun menoleh.
3: Bapak kenapa, Pak?
2: Bapak kayak enggak senang sama aneh. Gitu ya.
3: Kenapa bapak ini? Itu jawabannya.
2: Ya Arifah ya,
3: makanya kalau mengusir jangan dilempar garam, noleh doang.
2: Iya, setuju lah, diobrolin baik-baik. Berarti itu poinnya ya,
3: it's
2: sobat.
3: The point.
2: Ya sudah, terima kasih banyak sobat ya. Yang sudah bertanya.
3: Sama-sama.
2: Dan dosen Agung juga yang sudah menjawab, terima kasih banyak ya.
3: Akri juga terima kasih banyak ya.
2: Iya Pak.
3: Kalau gitu Bapak dosen Agungnya pamit undur diri.
2: Oh saya Asdos Akri pamit undur diri juga.
3: Kalau gitu ketemu lagi minggu depan.
2: Iya Pak.
3: Di 3M.
2: Coba mengerti
3: mahasiswa.

0: เห็นตั้งแต่ผ่านก่อนผ่านโครงการเนี่ยเห็นคุณโต้งสิริพงษ์อ่ะก็พูดถึงเรื่องพวกนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เรื่องรถไฟรถเมย์ไฟฟ้าเนี่ย
1: ใช่
0: รถเมย์ไฟฟ้า
1: เอ๊ะมันมีกี่เจ้านะที่เขาโรงงานเขาทำผลิตอยู่ชื่อหนึ่งนะ
0: เขาแน่ใจเหมือนกัน
1: มีไม่กี่เจ้านะไอ้ที่ทำรถเมย์ไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูหุ้นเขาเอาหุ้นเขาวิ่งฉิวเลยไหมน่าจะฉิวที่เดียวแหละนะเดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกเมื่อวานนี้คุณเอกพรคงได้เห็นนะที่นิตยสารฟอร์ฟซึ่งช่วงเนี้ยทุกปีเนี่ยเขาก็จะเปิดมหาเศรษฐีโลกกันแล้วก็เนื่องจากว่านิตยสารฟอร์ฟภาคภาษาไทยเขาก็มีด้วยเนี่ยเพราะนิตยสารฟอร์ฟภาคภาษาไทยเขาก็จะทำรายงานคู่ขนานกันไปกับฟอร์ฟอินเตอร์นะก็คือเขาก็จะเปิดมหาเศรษฐีไทยก็เปิดทั้งหมดเท่าไหร่นะ50ชื่อนะ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2569โดย10อันดับใน50อันดับเนี่ย10อันดับแรกเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าแชมป์ที่รวยที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นคุณเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวเจ้าของอาณาจักรเครื่องดื่มชูกำลังต้องเรียกว่าเรดบูลอย่าไปเรียกว่ากระทิงแดงกระทิงแดงนั้นเป็นของน้องคุณเฉลิมเขาอีกน้องอีกแม่หนึ่งเขาได้รับมรดกของคุณเฉลียวอยู่วิทยาเขาไปทำเป็นกระทิงแดงขายในเมืองไทยแล้วก็อาจจะประเทศเพื่อนบ้านแต่เรดบูลเนี่ยอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ที่คุณเฉลิมเขาลงทุนกับฝรั่ง
0: ขายทั่วโลก
1: ขายทั่วโลกแล้วก็เป็น
0: สปอนเซอร์พวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมใช่ครับ
1: สอนฟุตบอลกีฬาอะไรต่างๆมากมายเรนโบว์ก็อันเนี้ยเป็นการนั่งแท่นอันดับหนึ่งเป็นปีที่3ติดต่อกันของคุณเฉลิมและครอบครัวโดยปีล่าสุดนี้ก็คือปีนี้ถือครองทรัพย์สินสูงถึง 4.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็สูงถึง 1.54 ล้านล้านบาทงบประมาณบ้านเราเท่าไหร่3ล้านล้านใช่ไหมอันนี้ประมาณครึ่งนึง
0: อันนี้ได้เงินเดือนข้าราชการทั้งประเทศเลย
1: ได้ใช่เลี้ยง
0: นี่ได้เงินเดือนข้าราชการ
1: และสวัสดิการได้เลยความมั่งคั่งของคุณเฉลิมและครอบครัวเนี่ยนะก็เป็นผลจากการทำยอดขายระเบิดระเบ้อทั่วโลกเกือบ 1.4 หมื่นล้านกระป๋องนะฮะอันนี้เขานับเฉพาะในส่วนการถือหุ้นของคุณเฉลิมและครอบครัวนะเพราะว่ามันมีหุ้นส่วนฝั่งฝรั่งด้วยนะแต่ว่าในส่วนเนี้ยเป็นกิจการที่ตระกูลอยู่วิทยาเนี่ยคุณเฉลิมก็เป็นคนไปบุกเบิกเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูแลส่วนนี้เข้าใจว่าตอนหลังๆก็จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะไม่ค่อยอยู่เมืองไทยแล้วหลังจากมีประเด็นเรื่องลูกชายอะไรแล้วแกก็มักจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้ว
0: คดีลูกชายแกก็ปีหน้าก็จะหมดพ้นมณฑินละปี70เนี่ยจะพ้นหมดละไอ้
1: คดี
0: ชนแล้วหนีเนี่ยทุกคดีฮะปีหน้าจะครบทุกอย่างตอนนี้เหลือคดีเดียวฮะเหลือไอ้ที่ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ย
1: ครั้งสุดท้ายแกก็ต้องพยายามแอบแบบซ่อนๆอย่าต้องหลบให้ปลอดภัยนะเพราะว่าถ้าตำรวจจับได้ก็ส่งตัวก็ก่อนหมดอายุความก็ต้องมาขึ้นศาล
0: ตำรวจเจอกล้าจับเหรอฮะช่วงนี้เอาพูดตรง
1: ๆมีหลบมาตั้งกี่ปีแล้วพลาดเอาปีสุดท้ายไม่ได้นะ
0: เขาไม่อยู่หรอกฮะช่วงนี้เราก็เชื่อว่าก็อยู่ต่างประเทศหมดก
1: ็จับ
0: คลิปที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อหลายปีที่แล้วก็ไปเจอที่โมนาโค
1: อืม
0: ไง
1: เพราะว่าเรดบูลเขาเป็นเจ้าของไอ้นั่นด้วยบริษัทรถแข่งด้วย
0: ครับ
1: ทีมเรดบูลใช่ไหมก็เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุณเฉลิมก็ไปร่วมลงทุนด้วยแล้วก็หมายเลข2ก็ยังเป็นพี่น้องเจียรวนนท์ของค่าย CP ก็ 3.66 หมื่นล้านเหรียญหรือราว 1.2 ล้านล้านล้านบาทก็จะมี2ท่านเนี่ยนะคุณเฉลิมกับคุณธนินทร์เจียรวนนท์และครอบครัวที่ทะลุเกิน1ล้านล้าน หลังจากอันดับ3ลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะต่ำกว่า1ล้านล้านลงมาละเป็นระดับแสนล้านละอันดับ3นี่ก็เป็นคุณสารัตน์รัตนาวดีแห่งกาลนะซึ่งก็มีทั้งพลังงานและโทรคมนาคมปีนี้ฟอร์มสดจัดทรัพย์สินพุ่งแรงที่สุดเชิงมูลค่าเงินดอลลาร์โดยบวกเพิ่มไปเด่นๆ 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ยอดรวมไปแตะ 1.76 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5.75 แสนล้านบาทอันดับ4เป็นตระกูลจิราธิวัฒน์ค่ายเซ็นทรัลก็ทรัพย์สินรวมก็อยู่ที
0: ่
1: 3.82 แสนล้านบาท
0: 1.17 หมื่นล้าน
1: อันดับ5ก็คุณเจริญตระกูลของคุณเจริญนะสิริวัฒนภักดีทรัพย์สินเพิ่ม 10% อยู่ที่ 1.15 หรือ 3.76 แสนล้านนะแล้วก็เขาบอกว่านอกจากนี้ที่น่าสับตาทำเนียบก็คือคุณจรีพรจารุกรสกุลจากวา WHA ทรัพย์สินพุ่งกระฉูดถึง 69% แตะ 1.25 พันล้านเหรียญสหรัฐรับอานิสงส์โปรเจกต์ AI Data Center ที่ต่างชาติแห่เข้ามาลงทุนในไทยอย่างล้นหลามก็ขายที่ขายนิคมอุตสาหกรรมได้ถล่มทลายไป
0: ครับแล้วก็มีนะฮะเข้าสู่ทำเนียบมหาเศรษฐีในปีนี้นะครับกลับเข้ามาใหม่คุณบัญชาองค์โคสิทธิ์ผู้ก่อตั้ง KCE Electronics ผลิตแผงวงจรพิมพ์ก็ได้อานิสงส์จากอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็คุณกันกุลดำรงปิยวุฒิจากกันกุลเอนจิเนียริ่งก็ได้รับแรงหนุนจากการขยายธุรกิจจัดหาไฟฟ้าสีเขียวให้ศูนย์ข้อมูล
1: เ
0: มื่อกี้เนี่ย
1: ค้างอยู่ที่
0: อ
1: ัน
0: ด
1: ับ
0: ครับเมื่อกี้ค้างอยู่ที่อันดับ
1: 5ครับ
0: จริงๆอันดับ6เนี่ยก็เป็นตระกูลชัยวันนะครับตระกูลชัยวันก
1: ็วันนี้ก็ตกไปถึงรุ่นลูกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณประกันชีวิต
1: เสียไปละ
0: กับทรัพย์สินนะครับประมาณ 1.67 แสนล้านอันดับ7ตระกูลปราสาททองโอสถคุณหมอประมาพรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงสายการบินนะ Bangkok Airways 1.21 แสนล้าน
1: โรงพยาบาลกรุงเทพเรือเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
0: แล้วก็อันดับ8คุณเสถียรเสถียรธรรมะ 9.15 หมื่นล้าน
1: เออคาราบาวนะ
0: ครับคาราบาว
1: โอ้ไม่เบาเลยนะ
0: ก็ตอนหลังทำเบียร์ด้วยฮะ
1: เพราะนั้นพี่แอด
0: ทำเบียร์ด้วย
1: พี่แอดเนี่ยเป็นหุ้นส่วนก็คงไม่เบาเหมือนกันแหละ
0: ครับ
1: คุณเสถียรพี่แอดเขาเป็นหุ้นส่วนกัน
0: จากคนที่ประกาศว่าจะมองว่ามันเครื่องดื่มที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์มาทำ
1: สมาชิกจากป่าทั้งสิ้นนะ
0: ครับ
1: ตัวร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: เก่งจริง
0: ๆครับอันดับ9คุณอัยวัฒน์นะก็คิงพาวเวอร์7.84 หมื่นล้านแล้วก็อันดับ10ชัดชชนรัตนรักษ์ 7.51 หมื่นล้าน
1: ทายาทตระกูลรัตนรักษ์นะแต่เดิมก็เป็นเจ้าของแบงก์กรุงศรีตอนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนเสียงข้างน้อยต่างชาติถือหุ้นใหญ่ช่อง7ช่อง7ด้วยใช่
0: คร
1: ับ ครับก็เบ็ดเสร็จในภาพรวมเนี่ยรวยขึ้น 10% นะเฉพาะปีนี้
0: เศรษฐีนะ
1: เจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยรวยขึ้น 10% แต่ผมดูนะแนวโน้มครัวเรือนคนไทยเนี่ยคือพูดง่ายๆคนไทยกลุ่มใหญ่เนี่ยหนี้เพิ่มขึ้นในปีนี้แต่เจ้าสวยรวยขึ้นคนไทยหนี้เพิ่มขึ้นอ่ะต้องพักกันก่อนครับ
0: ครับพักกันสักครู่กัน
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน